0: นามันมาจีมีมาจะเจอปัดปานมานาวาเรากามาร์ปันกอนยงอนกอนยงอร์เจ้านากายงอนยงอนกอนไงยวดไงงูรานันจูปลอยอาราโกมอติตินกาจารงานดิน
1: ยูนามิร์บุกมักยูรงวาลล์มาเรนดวลกาโอระกาตัวระกาเงียร์สตูดิโอของยูรงไรดิโอของกาตัวนี้ยันนักคนมาตุนงามาดาวดรามูน่ากาเมลคุณารวมมาดังกันนักคนงูระวันนักคนดูการคนง่ายตัวดรามูอุนเดลีน่าง่ายตัวดาร์ตมันนั่งง่ายน่ามาลัยน่าง่ายตัวปากีหางง่ายเมลโตกาบิจันลิงกุยันตรงอุนเดลีรวมงูน่าง่ายตัวปากีนักคนดาร์ตมันอุนเดลีรวมงูน่าง่ายตัวคนรวมเงาเลมรุงนักคนตาระกาตาระเลมรุงกันยังบลารามังยิมรายันตรงนี้นักคนดาร์ตมันมันเมลโตง่ายกับดรามูอุนเดลีไงตัวเดิมไม่ดัดพรำมุนีน่าหนังกังโหระไงตัวดัดพรำมุนเดลีรวมงูหางไงเมียกตัวกับเจนลิงกอยันไงตัวดัดพรำน่าหนังกังโหนิงโหระนักคนตุกขังไงตัวดัดพรำมุนเดลีโยไงตัวเดิมมุนจาการะคายคุรบิลมักคุรดัดพรำหางไงตัวเมียกตัวอิงกาบิลมามรุคุรดัดพรำเมลคารีมุนเดลีนักคนรำบังเอกาวิริพมรัตบาร์กวัดไงตัวเดิมมุนยาลังอเมริกานายันมุนีดัดพรำนั่นวยงไงงายตัวเมียตัวกากานี่ยนุ่งลิดาร์ตพรำน่านังกังงุนลิงโอระนักคนงายตัวงุปปันวันนักคนงุงายตัวมันิกายงุนีงุปปันนักคนน่าตัวดุคาริโอปะเปล่าเน
2: ี่ยโยยันที่เปล่ามาได้ปะมาเจ็บอันสัตว์ตัวเล็กก็สิ่งนักคนมารมาบุกงายมาดูนักคนตัวใหญ่ริจ้าบุกมาคงงายกระดาลน่าวันนักคนเมียละครมันตัวน่างายเลมรงุนีบลิงาจิลมาคันยากอย่างนั้นna kan ngora ngale murung yultu ngai grupar yultu ngai ngama mai kana ku ngai grupar kamuru ngai grupar nya wangare yo ri chai do ai mai ma pok mak mar ngai indi na win da win ngule grupar na ro palanya kam sanya ngai manikai kajanya ngai kakal rom bungol nan ngomial ko ngai bar kwai ko algana yan yuria kagane mune leble yang ai kan gorong nan mun rom mel kun taran apungayan barkwai ngolian bijagam nuin mel kun dual bijan nin duka ana nungo anal tenne suga rolang mal mane kai mal dual ngana pulo zebel mai ngopan bijang ai nuang ari makrolang mal ana pulo ngopan muni di murukian nakun malton yor mara anara kubapro kana ngara kumurkor liaman ngara to o miaman ngara to nakun na lia yorbel mai ngara to mupan ja tawain makka nan mun ngai mel ko ingoro probya nin jo dole bele mupan rukana ani ra kai mel kare ka bel mamre ni tu mupan nya ka murkor ja ngi lingo tal ngai ko probya mak ngai biar mun ngara ma mial kanu ngindo aldramo ninjo ngambia bilma mereira kan ninjo ngambia dona era nao nyan nong mil karen bija ngai europa ngai ricai ngai do ai wa ngario happy am europa ja kan do ngi ai na kun nao bija europa ma ngal do separation of power europa nong mial ko gana ro do wal nong ka ngoni bili yallo ngi bi ngi bilo ngai ngi yaka buye pungo yallo ngoro happy sa ngai dikai rom ja dalam rangka barco itu mainan mudramu kan nan mialku mudramu ja belma merga nan mialku ja belma merga muni beli yornya suka nan yakangati muni beli makkar manikai nahatu miaman ngruki belian maltundo ngruki belian lia maltundo ka makkar manikai muni belian maltun bela pikiran mari nyana kun ngajil jauni lutakan betur mar mudramu gar mial pala makimanitinan lele mero bayon kon lele mram ngol anale malamoy ta kon dia balang ale mringa taun tun lele mram palem kapada tun ayurta jay ormo ay ngol ngal tele bitte tunu pagan ma na ngal na win inden balam kin kurupa na ngal ngai mitin miak tu dera moy
1: angala nan undo wal mangara bil ma marang do angala do do na marang do wal ngara ko ara kun mil kaya ngal do mpan kamal nyali kana ma ngai kaya ka mil na bala daro puni ni marana bat na marana mil kaya nyan bala mi amana ngati nyan api kan na kun kan ngali ngati li ajang bala yo aklai le mal lem ringa tang do apa yang ke do le mangga tinyau na kun marki match sao ngai do le Nau ware kanak mana ngai pangaling guru payur kanak mana ngalir jaka ngai mete dia kanak mana ngalung dia belawang ngai ngai lok ngalung dia dia ngai lok ngalung ngai milk kari kanang ngai dual manik kai yur muni beli pala melir ngur tu nau nyakun makanya maram nan tu ngai kur ka pukur maram manik kai o milk kari o ngur kung ngai kur dikti kur guna karwar kur na nakun ngur ngai mati yur ngur ke beli tuno pao yan purpose kur isin go right kur yan wala ngai likan bapuro Kalau ngah itu melor kolam under itu, muda piuta melor kuning itu, mangga under. Anggur ke itu ngah mil kari umpan, apa lainnya?
3: Yo, kaduan jangan matungama, palai ngalitoro ngir, kawangan amire nguni kamuru warion, na ngalikan katulak karena min, ngara kaya pa pulkanawe. Yo, beli napruling ni kuyanga nakon yutay olongoy. Nawi nakon napruli pichan ka kuyanga dual napruin dual al nga maka balawar kuyo na. O napurto milkari nakon nga ati walto gitkito na napurong. Pichan napruli kang ni nakon kuyanga ka balanya ay mala kuyanga na uyo napruin lingo ni kulmaraman. Maringiti niya ngura nakon. Pili ngayto ni nakon tira mo yung lirawari yun manikay. Pala ngayon dumialktun milkarin kadayaw yun na hirungun ni ibilian manikay ya. Ya pala niya malanalina nakon napurjatong ni pala niya yung malagoyangan na yung ngurukam kayo walkyan maingitire.
0: Muli ngai main mak tam riti raga muru di jalan. Ngari muru tukang main gitirin ja. U numa tukang main gitirin yurta mala. Yolongo. Yo. Ia ka muru kuna lukal kuna nukin gal ni. Pala nyai mala. Pili ngulin kuya ngana woy. Ka yaaj kur. Milko na mil nitu yaka yolongo wal. Adi akin nakon ngali kadal kamuro niya nga mga mayon mili niya. Karulo ang dun niya marichi, yala lang o mili na jamar kulot na. Yo, nga makurzole nukong kuya nga nao niya. Abitian ngali ka kuya nga, yurta yol ngoy. Yoro, ngali nipin ka maringitir, kanungon jal, nakon ka jal tiri yuwal kyan. Kuya ngin marichi man makong. Nindo kamar ngitir. Ia kan nito kuya nga. Ia ikon niya mala. Kuya nga nito marichi. Nga makurian mala. Ngurung ingin nga yang ngoy. Maringiti. Ngunin ni kayo wal kialtir. Kaya kamati ia ikon niya kuya ngay. Kaduali na ni kan mala yung guru par dao. Ia kan kuya ngay. Charpit mala dao. Tunupan yan. Maringiti niya rao na jalti. Kamar gitin yan, ma.
3: Ma, linyo, praktek na kuya pa.
4: Oh, Nina, my dear.

0: ด้วยยังไงว่าลุงนักครอกนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลลุนักอะไรบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัววัลโ
1: ลไม่งูยูลจัลเรื่องตัวเราจะคดีงูวินเทย์ make sure ดูนายนั้น vaccinated วินเทอร์เรียริวนักคนฟลูviruses jalika bichan beli jambi ka important ya maranu ka bichan beli regular vaccinations especially if need to marchi urungo tirja wangi nokal maringit wo health jama meriwal maranara flu covid ka rsv vaccinations tiangun bala authorized ya australian government law canberra
2: hi this is warren h williams and I'm from hammersburg western Ireland land And you listen to Kernel Radio.